ลานเวลมาจูรุปปิกลอมองสัวจิมโซพันจูเมเซนจูเมเซนนั่นลุนกับปาร์จูปอนเทกับปอดตั้งแต่บองสัวตุ้มปีนี้นางที่ตัวมาเห็นเป็นตัวโมกิธานฮิร์ยิร์กิฮิร์ละเป็นลุนสตามีอาร์จูปอนน้องลดีตั้งแต่นอนนี้เห็นเป็นนางตัวมาพันตัวโมนางปาร์จูปอนโปเดปีนี้นางตัวมาพันทีจ๊อ

ให้ไว้ดานังหาริพาไว้ดานังโอเลบาอรองใบชาบักเฮดีเจ้าที่ลือเอเจ้าฮิเซพาเรเน

เด็ดลงรีกระเจงหอนอลุนอาจารย์เมกอังเดงลงแปนกระยุดเสียอลุนอลุนนลำเตกระเบียงลงลายตุมารองระบังซอลุนกิลุนอตุมลักเกรังซีนาสารโปคัลเจอรัลกรุ๊ปอตุมแปนตุตังเตระบังซอลุนอาจุยกทา